สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองทัพเกาหลีใต้เผยว่าการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีร่วมกับสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้จะถูกร่นระยะเวลาเข้ามาให้สิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่21สิงหาคมตามคำเรียกร้องของสหรัฐการฝึกซ้อม Uchi Freedom Shield เริ่มขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่17การฝึกซ้อมนี้เดิมทีมีกำหนดดำเนินไปจนถึงวันที่27สิงหาคมเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ประกาศในวันพุธที่19ว่าการฝึกซ้อมนี้จะถูกลดระยะเวลาลงเกือบครึ่งหนึ่งการฝึกซ้อมนี้จัดขึ้นเพื่อให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายบนคาบสมุทรเกาหลีเสนาธิการทหารร่วมกล่าวได้ว่าบางส่วนของการซ้อมรบภาคสนามจะถูกลดขนาดลงพวกเขากล่าวว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเรื่องนี้การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์มีคำสั่งเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมาให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับเกาหลีใต้ลงอย่างมากในทรัมป์กล่าวว่าการซ้อมรบเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปรปักษ์อย่างยิ่งไปสู่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าการฝึกซ้อมที่จำลองสถานการณ์ที่เป็นการโจมตีตอบโต้เกาหลีเหนือจะถูกยกเลิกเกาหลีเหนือประณามการฝึกซ้อมเช่นนี้อย่างรุนแรงผู้สังเกตการณ์ในเกาหลีใต้กล่าวว่ามีความกังวลว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้อาจทำให้การป้องปรามโดยสหรัฐและเกาหลีใต้อ่อนแอลงรายงานของสื่อสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งรัดให้บรรดาบุคคลใกล้ชิดของเขาจัดเตรียมการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือขึ้นมาโดยเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Wall Street Journal ตีพิมพ์เรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐการตีพิมพ์เรื่องนี้มีขึ้นหลังนายทรัมป์โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่16ที่ผ่านมา

มือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเฉินเจิ้นประเทศจีนรายงานระบุว่าขณะที่ไม่มีการวางแผนอย่างเป็นทางการในเวลานี้ความปรารถนาของประธานาธิบดีที่อยากจัดการประชุมเดิมพันสูงอีกครั้งกับนายคิมนั้นชี้ให้เห็นว่านายทรัมป์กำลังตั้งอกตั้งใจไขว่คว้าความสำเร็จชิ้นโบแดงด้านนโยบายต่างประเทศเนื่องจากชัยชนะกรณีอิหร่านนั้นยังคงดูเลื่อนลอยนายทรัมป์พบกับนายคิม3ครั้งระหว่างปี2561ถึง2562ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถลดความเห็นต่างเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือมีความก้าวหน้านับแต่นั้นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเผยว่าตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตอยู่ที่13รายหลังเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่เผยว่ามี1คนที่ตามตัวไม่พบเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้านเรือน130หลังประสบความเสียหายซึ่งนี่รวมถึง3หลังที่เสียหายยับเยินเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีบ้าน1206หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำเข้ามาในตัวเรือนและมี 1,489 หลังที่ถูกน้ำท่วมแบบน้ำไม่เข้ามาในตัวเรือนเจ้าหน้าที่ระบุว่าจนถึงเวลา 13:00 นของวันพุธที่19สิงหาคมมี59คนที่กำลังพึ่งพิงสถานหลบภัยชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดตั้งให้ขณะนี้กำลังมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ราว 2,500 คันที่วิ่งต่อไปไม่ได้ที่จอดทิ้งอยู่ตามถนนในตัวเมืองชิบะหลังน้ำท่วมมีการจัดตั้งทีมงานขึ้นเมื่อวันอังคารที่18ให้จัดการกับรถยนต์ที่ทิ้งค้างอยู่ตามถนนสมาชิกทีมนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่จากทางการจังหวัดชิบะเทศบาลเมืองชิบะและรัฐบาลญี่ปุ่นอีกทั้งบุคคลจากอุตสาหกรรมรถลากจูงทีมนี้จะดำเนินการระบุตัวเจ้าของและติดต่อให้เจ้าของรถยนต์มารับรถของตัวเองกลับไปรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกำลังเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการต่อศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคณะผู้บริหารที่รวมถึงนางอากาเนะโทโมโกะผู้ดำรงตำแหน่งประธานศาลดังกล่าวนางอากาเนะเป็นผู้พิพากษาชาวญี่ปุ่นที่เข้ารับตำแหน่งในปี2567กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการจากนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมโดยระบุว่า ICC นั้นทุจริตและถูกแทรกแซงทางการเมืองอย่างร้ายแรงและกล่าวหาว่าศาลดังกล่าวใช้อำนาจในทางที่ผิดมาตรการคว่ำบาตรเรียกร้องให้มีการอายัดทรัพย์สินใดๆก็ตามที่อยู่ในสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวหาอีกว่าพร้อมที่จะดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่า ICC จะไม่สามารถคุกคามอธิปไตยของสหรัฐได้อีกเจ้าหน้าที่ของสหรัฐคัดค้านการที่ ICC อนุมัติการสอบสวนข้อกล่าวหาว่ากองทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานก่ออาชญากรรมสงครามและประณามหมายจับที่ออกให้แก่นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลในข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมสงครามเช่นกันนอกจากนี้สหรัฐยังได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาและอัยการที่เกี่ยวข้องในคดีเหล่านั้นด้วย ICC วิพากษ์วิจารณ์มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวโดยระบุว่าการพุ่งเป้ามาที่ ICC จะบ่อนทำลายหลักนิติธรรมและทำให้ระเบียบกฎหมายระหว่างประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงโดย ICC ยืนยันว่าจะยังคงทำงานอย่างเป็นอิสระต่อไปเมื่อวันอังคารที่18สิงหาคมรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการใหม่ที่จะช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตประจำวันโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นนายซูซูกิฮายาโตะรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักคณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติกล่าวว่าการจัดตั้งโครงการนี้เป็นประเด็นสำคัญจากมุมมองของการทำให้สังคมที่เป็นระเบียบและโอบรับทุกคนเกิดขึ้นได้จริงเขากล่าวเสริมว่าเขาตั้งเป้าที่จะสร้างแผนงานที่มีประสิทธิภาพแผนดังกล่าวจะครอบคลุมเป็นวงกว้างตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยระยะกลางถึงระยะยาวนอกจากนี้การเรียนรู้ทางออนไลน์ก็จะเปิดให้บริการนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย
หัวข้อในการประชุมประกอบด้วยเนื้อหาและ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการรวมถึงวิธีการสะท้อนผลลัพธ์ในการคัดกรองสถานะการพำนักอาศัยขณะผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าจะดำเนินการหารือต่อไปโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มโครงการนี้ในปีงบประมาณ2571จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่25เกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บป่วยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่25กันครับ
2: ทามะซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโยโดูชิตันเดสกะ
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: มาดูความหมายไปทีละช่วงครับ
1: คุณฮารุมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปัญหาติดตั้งอยู่แล้วแก้มของคุณฮารุก็เริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆ ออกมาค่ะ
2: ทามさん顔色が悪いですよ
0: คุณทำสีหน้าไม่ดีนะคะ
2: どうしたんですか
0: เป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นหวัดและบอกว่า
3: 喉が痛いんです
0: เจ็บคอค่ะ
1: ทางด้านคุณฮารุก็พูดว่า
2: おやおや
0: อ้าวแล้วกัน
1: คุณฮารุให้คำแนะนำว่า
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
0: เวลาเป็นแบบนั้นชาน้ำผึ้งขิงดีนะคะ
1: ส่วนมีย่าพูดว่า
3: ไคโตะ今作っています
0: ตอนนี้ไคโตะกำลังทำค่ะ
1: แล้วไคโตะก็นำชาน้ำผึ้งขิงมาให้ทำค่ะ
4: ทามะซังできたよ
0: คุณทำเสร็จแล้วนะ
4: はいどうぞ
0: ครับเชิญเลย
1: มีย่าบอกทำว่า
3: お大事に
0: หายเร็วๆนะครับชาน้ำผึ้งขิงที่ว่านี้ชงด้วยการนำน้ำร้อนใส่ขิงที่ขูดๆออกมาให้นิ่มและน้ำผึ้งครับว่ากันว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอได้ดีครับ
1: น่าสงสารทำนะคะก็หวังว่าทำจะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเจ็บคอ
3: 喉が痛いんです
0: จำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไม่สบายครับคำว่า
5: โนโด
0: แปลว่าคอคำช่วยกะที่ตามมานั้นบ่งชี้ส่วนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดและ
5: อิตายินเดส
0: แปลว่าเจ็บหรือปวดครับจุดสำคัญของวันนี้อยู่ในส่วนที่พูดว่า
5: อิตายินเดส
0: ได้แก
5: ่เดส
0: เมื่อต้องการอธิบายให้อีกฝ่ายทราบอาการไม่สบายเพิ่ม
5: เ
0: ข้าไปที่ท้ายประโยคครับคำว่าประกอบด้วยคำว่าซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีที่แปลว่าเจ็บหรือปวดจากนั้นต่อด้วยนั่นเองนะครับในบทสนทนาทำใช้สำนวนนี้อธิบายอาการของตนให้คุณฮารุฟังครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: のどが痛いんです。
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆกันดูครับ。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。

0: มาพิจารณากันครับ
1: ดูสตันเดสก์
2: เป็นอะไรคะ
0: นี่คือสำนวนที่ใช้ถามสภาพของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า
3: ดู
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอย่างไรหรือในกรณีนี้ก็คืออะไร
4: อตามะกะอิตายินเดส
2: ปวดหัวครับ
0: คำว่า
3: อตามะ
0: แปลว่าหัวและ
3: อตามะกะอิตาย
0: แปลว่าปวดหัว
4: เนทซ์กะอารุนเดส
2: มีไข้ครับ
0: คำว่า
3: เนทซ
0: ์แปลว่าไข้และ
3: อารุ
0: เป็นคำกริยาแปลว่ามีนำมารวมกันเป็น
3: เนทซ์กะอารุ
0: แปลว่ามีไข้ก็อย่างที่เห็นในกรณีนี้นะครับไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์เท่านั้นแต่คำกริยาก็นำหน้า
3: เดส
0: ได้ครับ
2: พูดซ้ำคำตอบหลังจากฟังบทสนทนาเลยค่ะ
1: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: ทีนี้จะพูดอย่างไรถ้าปวดท้องคำว่าท้องพูดว่า
3: お腹お腹
0: และปวดพูดว่า
3: 痛い痛い
0: จำได้ใช่ไหมครับลองพูดได้เลยครับ
1: お腹が痛いんです
0: แล้วถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะพูดยังไงคำว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายพูดว่า
3: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: เชิญครับ
2: เอาละค่ะทีนี้ก็อธิบายได้แล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงเมื่อป่วย
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าครับเธอบอกทำว่าขอให้หายเร็วๆนะจำไปทั้งอย่างนี้และพูดให้ชินไว้นะครับ
5: お大事に
0: สำนวน
3: お大事に
0: แปลตามตัวอักษรว่าทนุถนอมให้ความสำคัญแก่ร่างกายด้วยนะซึ่งแปลง่ายๆก็คือหายเร็วๆนะนี่เป็นสำนวนแสดงความห่วงใยผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บสื่อความหมายว่าขอให้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเพียงพอและหายป่วยเร็ว
2: ๆถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
3: お大事に
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
5: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
2: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะความรู้ของวันนี้คือจะทำอย่างไรถ้าป่วยในญี่ปุ่น
0: คุณสุทธิพรครับตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงครับ
2: ก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาจจะกินยาของดิฉันเองหรือไปหาซื้อตามร้านขายยาค่ะ
0: ครับถ้าอาการไม่หนักหนาพึ่งพาร้านจ่ายยาหรือร้านขายยาก็สะดวกดีครับถ้าอธิบายอาการของเราอย่างเช่นปวดท้องหรือมีไข้เภสัชกรก็จะแนะนำยาที่เราซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ
2: แล้วถ้าต้องไปหาหมอล่ะคะ
0: ก็ควรจะหาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่รักษาได้ตรงตามอาการของเราครับหลังจากหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้ใบสั่งยาเราก็เอาใบสั่งยาไปที่สถานจ่ายยาเพื่อซื้อยาได้นะครับรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นให้ข้อมูลในหลายภาษาด้วยอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เข้าไปที่เว็บไซต์โดยสืบค้นด้วยข้อความ For Safe Travels in Japan JNTO นะครับลองบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงต่อไปก็ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาสถาบันการแพทย์ที่อยู่ใกล้ด้วยการสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวและที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โรงแรมในกรณีฉุกเฉินกดโทรศัพท์119และเรียกรถพยาบาลครับ

0: เลข119นะคะจะจำไว้ค่ะ
1: ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยสุขภาพที่ดีนะครับยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: ในบทเรียนหน้าทำกับเพื่อนร่วมบ้านจะไปชมดอกซากุระบานกันค่ะอย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
1: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan